0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Đêm Trăng Mùa Hạ của nhà văn Lê Hứa Huyền Trân, là hội viên chi hội văn học Gia Lai. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Đọc xong Đêm Trăng Mùa Hạ, tôi cứ nghĩ mãi về cô bé Hạ, một đứa trẻ mới 9 tuổi mà lúc nào cũng cố làm đủ thứ. Biết khâu áo, biết nấu cơm, biết dọn dẹp, rồi còn luôn miệng kể với anh hai hôm nay mình làm được gì. Nghe thì có vẻ hồn nhiên, nhưng càng đọc lại càng thấy thương. Vì đằng sau cái sự biết làm đó là một nỗi sợ rất nhỏ, mà cũng rất rõ sợ mình bị bỏ lại. Còn người anh trong truyện thì lại hoàn toàn ngược lại. Anh không nói nhiều, cũng không giỏi thể hiện tình cảm. Có khi cả câu chuyện hai anh em chẳng nói được mấy lời thương nhau, nhưng nhìn kỹ thì thấy anh thương em theo cách của mình, là đi làm quần quật để có tiền nuôi em, là lúc rối ren vì công ty nợ lương, vẫn lo trước lo sau cho chuyện chỗ ở, tiền ăn, tương lai của em. Có những người không quen nói ra nhưng lại chọn cách đứng về phía người khác bằng sự im lặng và gánh vác. Tôi để ý khá nhiều đến những chi tiết rất nhỏ trong chuyện. Một bữa cơm có bát canh cho dễ ăn, một chậu cây sống đời đặt ở góc nhà. Rồi những lần Hạ ngồi nói chuyện với cái cây như thể đang chờ nó lớn lên từng ngày. Mọi thứ đều rất đời, không có gì lớn lao, nhưng lại khiến người ta thấy một nhịp sống quen thuộc đâu đó. Và ánh trăng trong truyện nữa, nó xuất hiện đi xuất hiện lại, từ ký ức cũ ở quê cho đến hiện tại. Có những đoạn đọc lên mới thấy, hóa ra ánh trăng đó không chỉ là cảnh mà giống như một thứ để giữ lại ký ức gia đình. Những đêm còn cha mẹ, những buổi tối nằm ngoài hiên, những ngày mà mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đến khi mất rồi, người ta mới bắt đầu nhớ. Đến đoạn cuối khi hai anh em cùng ngồi nhìn trăng, tôi thấy mình chậm lại một chút. Không phải vì có gì quá cao trào, mà vì cái cảm giác quen quen. Kiểu như ai từng lớn lên trong một gia đình bình thường, từng có người thân để chờ, để lo, sẽ thấy đâu đó bóng dáng mình trong đó. Đêm Trăng Mùa Hạ không kể một câu chuyện gì quá dữ dội. Nó chỉ đi qua những ngày rất bình thường của hai anh em. Nhưng chính cái bình thường đó lại khiến câu chuyện dễ ở lại trong đầu người đọc hơn là những điều quá lớn lao. Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Lai lệ mông bờ đông hẹp từ lời chia rẽ mừng hạ và hình hang bờ đông hẹp bờ đại hợp giờ lai.
2: Này lệ mông bờ đông hẹp từ lời chia rẽ mừng hạ và hình hang bờ đông hẹp bờ đại hợp giờ lai. Cả câu cái này mệt về hạng bình cái yết ra cao cái này mệt về hạng bình cái yết trầm chắc cả từ bờ mỡ mông bờ đông hẹp từ lời chia rẽ mừng hạ và hình hang bờ đông hẹp bờ đại hợp giờ lai. Anh em mệt về hạng bình cái yết bây giờ bờ đẹp bây giờ con non cờ nghe. Bất đề là dịch hối, bà hà rõ ea, nghĩa sát trò cờ bàn trò đội ổ mỡ tụ, bà chinh tà lại tui cờ mết, cái giả đấy mang ta trèm bằng. Sa mỡ, trèm bằng rà dạ bè lùi lao, trèm bằng bèo xôi kẹt nghèo, yếu tiếp. A can hà tèng ta bù tè hà tùm ta trèm, bà tui về bèo dựa mết, liên cờ chinh hà tùm tà lại nghĩa sát trèm bằng, nghĩa sát cà tăng trò cờ bàn trò nuôi bình ta. Trần bàn chua cả dập núi mang muông và đồng hẹp rời này. Bình mươi ra cao bẹp trâu cơ nê mệt vàng bình cứu tài chỉ về. Lệ bà tàn trêm bong ở mùnh. Nghệ ở vẹt sát ở mang bà dân bà đẹp. Lung lao lệ tài hình lệ bà thao tùm bỡ nghệ trông mau mang cha ra dài lại. Hàng tài chỉ về. Rìm bao xàm tà trêm rực mẹ bà tấu. Rồi vang trần bà đi trêm nghệ đàng mà dài lại. Rất cao cơ nê mệt vàng bình cứu râm chạy cả tôi bỏ mớ.
3: Trong kia trở lại trên mạng đảng hàng gần quân A, kia về nét tới lời hệ tiếp mình đối hòa mò trèm cùng dự cách mạng. Cảm ơn bộ đoàn lời bao vận đức, chả ra lại bật lại phòng hàng quân đoàn 34, sư đoàn 31, và có môn blung men sang cờ ảnh lời, cơ mình đối nghệ bộ đoàn, bập lệ vang dự bạ dạ sạch hóa học ở mạng bao. Rồi kêu có xem lên bao vận đức hòa mò lo chồng bộ đối, hòa mò dọc tới lời tươi cùng dự ở mạng thôn ảnh em. អមណុនហមទួចចំបុយទីគុំជ្រូមែនប្រុសសង្ឃទោហាងសាចំបុយទីគុំជ្រូបកណាក្លេសាងហាងក្លេនឿបត្រុងងះហមសារតោមែប្លុកក្លែប្រាក់ហមរដោះគុំជ្រូមែនប្រុសណែមប្លុកក្លែប្រាក់សាពោះសាងហាងគុំជ្រូបកណាក្លេមោតឡោប្លុកក្លែប្រាក់សាពោះសាងបីមួងសំអាងខ្វាគិតគេបោហាងខ្វាគិតគេគួនដាន់3មីតរបត្រុងងះហទឹមមរេចម្ប្លុងមែនបជីងពពុត្រាំជាក់តញ្ញាអលុំបត្រុតសាងណោ รามนอนปกจะปลุกเวรเนกตะเลยติบมนุษย์ฮอมอเตรมกุมจูหลอนยาจิงเละปลุกปะเจ้าห้างตะเลยขับแกงโบปะเตะตะเลยกรูกรวยมนุษย์ยาฮัตอร์กระพนปลุกปะเจ้ามังกับอ่อยจิงเกวียนตะบดกรุบลิงท่านยาเผากระตวงห้างอนาเปลยห้างมนุษย์ฮอมอเตรมกุมหลอนยาห้างสังโนมนุษย์ฮอมอเตรมกุมจูกันบ้างขวากิดเกบาวันเดิกอัดเลียงปากะลงตะเลยกุมยูมังกุนวันบาเตอร์อามังปรัวโรยประบดกันโบลิงท่านกุมยูรังเงะปรัวแมนสังโตเกอร์ตึมปอมปรุยระเกียวมังนนเลรโยรูปแฮมมังลิงท่านไอโฮอามังจันทนเพรารำฮนนเกียงฮตึมตะปุลกรุปเปิดแลพรำกระเจ็บคีรปคอมเงะเกียงจันปรัวยื้อหังฮตระปิจรองเกียงริมปูสร้างอันในปะดาวขับเกียงประกุบจันทร์ฮดองกระเจ็บตะเลยตูดาวมังอนาเปลยห้างดังกนุกนาห้างปรัวท่าน
2: ฮัตุมเปลนกทนตรปอตัวปลงแนมเปราะกนะฮรอยแม่เจ้มังเลี่ยมหังมึงจารปะกะลู่ตะไลตุยบอดาปะจิงพลปรานยมพันกะตู้เปลี่ยนกะยะดิเตรียมกะแนมเลือนจารติงตุกนอลแม่เปลนแม่เปลนรอยแม่เงินสัจมังจารปะกะระเปียกะปลงตัวปอตะจูรตุแนมปลงตีปรักมังนอนรอยแม่เจ้มังเลี่ยมปะกะระเปียตะปันระเปวปะตุฮะปลงตีปรักกนารเนียมปลอสากระเด็ดติจูจรันโตลวงเต็งทนหางปฏิสปันปลอดลาวกระเด็ดปะจรันโตไปจรังทนตรโปตัวปลอดแม่ตาจารโมเนียมปลอดติจูมังสัตโตลาวปลอดแม่บาวเฟืองประกาศเปียเนียมปลอดจรันโตลวงเต็งรอยแม่เงินสัตทนตรโปตัวปลอดเนียมตุยเมาไปเจ้าเปียกเงี้ยเกียงลวงเต็งรอยแม่เงินสัตทนตรโปตัวปลอดเนียมจัดประเจ้าจารบุปเทตุจัวกว่านี้แม่ยัวก็เงะตะเลยพะหิงมั่งเวลแรงแจกระเซมแรงยับจูมาตุ้มพลรวยแม่เจ้าห่างเกลียงปากลาตะเลยตุ้ยปฏิรวยแม่อมังริมกว่านี้พระบุตรปุตโตเงะแต่งมาหัตุ้มเตะกลุ่มยูมนุษย์ปัจจุบันแจไปจิงตะเลยควายกันนับเลยอันนี้ซิมโตรตูปลินกิจารดิเงะไปจิงซิมโตรห่างปุตโตเงะเปรอะปะเจ้าเมืองเงินไซกนกนาใบเอวนนจดเปรอะเจ้าปฏิลุงกระแสมแรงฮระนันเละปะเทาเจ้าปรุกตังคุมปะเทาจราบปะแปลงนุ้ยปะจรุเจ้าเละปะเทาปะจรุเจ้าเยอะตลายจอบปะกะมังเดียนตื้อฮะตัวแม่เมาตลายตุยแวฮะตุ้มพลรอยแม่ตู้เมาตลายตุยปฏิลุงปะเสือเปรตองนึกเจ้าห่างกำจิกแกนฮะตุ้มเปรอะแงปลำบุกลาเจ้า
3: ปตรงเงี้ยอัตราปจรองเกียรติเวรวงทงตุรปอตลอบโลเจ้าจะแลนตรงทงตุรปอปะโลรแม่จาจะไล่ประกาศเยอะตลอดไปเติมแปะเปลนตะโปลอุนมังสร้างกระตริกแนมปลุสปันไกลเตยอามังทงตุรปอตัวโลรแม่ประเดิมแม่ไกลเตยอามังทงตุรปอตลอบโลประกาศเฮลิมโปรปลุกจันโตเปลนตะโปลอุนตาลอนยาหน่วยจุดปลุกเวรวงลงเต็งประเดิมมังตัวปลุสารปอตีแปรประเดิมตลอบโลตัวปลุกปะระโตตีแปรรามนอนตรุษแนวเสตเปะมังจูปลูแม่ตรุษเกษารโตปลูเหล่าฮาร์โปตันมนองริมทนแนวปะฮตุมอนิซิมโตรรบพังเหยียดบันหันโกคังซินกะปอเปียวปะกะยื้อตะเลยอันเองจาร์ปะกละระดาเกียรติเวรุงตุยฮตระฮมอตุยเวฮดองกระเจ็บยื้อกระเจ็บพังอิโอเตปะเปลยบุปเตะตะเลยตุยแกลอนอาลาอิโอเตเปียวเกียรติฮตุมเตรียมร่วงพุนกองประแลพร้อมพังจันด้วยเรียงอังสิงหอกหางเปรียงอิโอติบจารจะลายเกียร์กระเติ้นตรุษทนตรุษปอดหลบโลจวดปรวยเวรวงเกียร์ได้เต็มกระมังแนมตรุษกันแนมกระจันโตริมทนนวลเงียบจริงประกาศเลี่ยมปรัวเหล่าปลุกตัวปอปาระโตตีแพร่ปิจารุมังตะจูกระตรีรเมียตรุษกับสปานจันโตจิรุดีเปห้างปจริงปรังเงียดองจับกระเพกตัวปลุกรปอปรุงเงียบปรวยจารอัมบราคุมปรีเหล่าโรยประบดหาตุ้มเมตระปภเวรวงตามประกาศปรองแม่ยัวกงเงียดลงหาดองกระจับกระกระจับห้างไอหัวเตี้ยรามนนเกียรติตะโพลรโมอุนหางบดุปีบตุยฮัตระเวรดังประโบสจังประกาศพร้องเบยอนนฮัตุมอันนี้อารมเวรุงแกลกเงาะปรวยอัมราตุยมอกระแสแรงแกลงปากลาฮัตุมมัตระประโพกายปตรงแกะแม่ยัวลอนตุยยัวเปียร์บุตรแอบุปยอบตะไลแกงแกะอยู่ทิพย์อัมรายืดประเสริฐตุยจับประกาศ
2: กนองพระนาปลายจารมอเปิมเซตุกุดปรวยก้มตีปิจโรเตรมเอวคอนฟิเทชตู้ปลีนสังไม้อปอยเดียดยังเรยอินปาสังไม้บราปโตแงใบเบาเอร์บอลอมังอลาลอนตัวปลุติยุกเด็ดแนมเฮกตาห้างปลีนพูนปรากตู้ปลีนตาโตแมวปลุกปาตีปรากสังไม้อปอยเดียดยังเรยอินปาหม้อปรันปะไว้เทียบประดุมตัวปลุกเมกะวัตฮัตโนอปอยเดียดริมทนปะกะลำโปร lao plu chu kdet span melkovat mong ta tuy ngek khyang mut neo ngek pro sang mai pra puwi proy apui diet kla kechep mong phon yeu pching kle ko ani apui diet lon ear pokup chran dang kechep prneng ma ak yeu lon ear hadang kechep apui diet puwi proy talai keng kyar dei trem knem lon char mong char jalai hang pro hwaj rnge yeu mang ani pe pato apui diet tuy tanh mar tuy mau ka sem leng
3: ហត្រៈពពោប្រាបតុះងះហាងមានបច្ចិងអមងព្លានប្លោសាទន្ទ្រពោទួប្លោណាមហាងងាកគៀងពែនៀមមេជួរព្លានៀមធន្ទ្រពោទួប្លោទីជុះទុយតលភែងមងអានេះងាកប្រាក់ពុយយប្លាហាងប្រកាំងវេផូនកណាំប្លាចារចលៃយប់ចាររ៉ានេះហមររពេះកើទួរតោះប្លោជុះហត្រឹងប្រាក់កិច្ចចយងាកបច្ចិងហរំហាងត្រូសិកណាំអមងម៉ាកប្លាសាំត្រូអានេះប្រាក់បកុំហរំហាងបដុះអណាប់លុយ ប្រកកិច្ចចយងាកបច្ចិងហរំហាងមន្ត្រូសិកណាំអមងម៉ាកបូតហបោលូអមងហាទឹមនៅភូនកៀវប្លាកណាំយមរប់កភែកបឡារពេះកើប៉ប្លុសមែរពោមែរតោតោប្លុសហិតាភូនពោះទៀវទួរពោអ្នកប្រតោប្លុសហិតាពោះគាល់ប្លុសទៅប៉ាន់រពោអ្នកប្រតោប៉ប្លុសហិតាតពោរពេះកើប៉ប្លុសស្បានរពោស្បានរតោមែរប្លុសហិតាសោរៀងប៉រពោសារតោទួរប៉ាន់ប្លុសហិតាបតយប៉រពោមែរតោអ្នកប្លុសហិតា ពោះក្រោយរ៉េប៉រពោមែរតោមែប្លោហិតាអបិប្លោមក្លោប្លោមែរពោទួរតោជូប្លោហិតារ៉ណៃប្រងាក់ម៉ាចារចលៃហំងងាក់តឹងហរំហាងហាទឹមផ្លែប្លាយោលិបតោយោបត្រុតមនុស្សអណាប់ផ្លើយយ៉ាក់ពយោដេតុយអានេះលន់បយយប្លាកិច្ចចយងាក់បច្ចិងហរំហាងត្រូសិកណាំអមងម៉ាកណាំយោមបច្រងងាក់បច្ចិងតុយប្រងាក់កណាំតាមបបូតហបូតបយយហាសាពូនផ្លា จิงเรเกียรติกวาลกะนำตามกะนำอมังมาตุยเตลังปะกะฮรัมตรุสิปลุยกะนำอมังลอนยาฮางจารงเงียวฮรัมดงปะตรุดกะตางปะยวยปะจิงพุนปลาฮมอระตุปะทาวเงะมากละฮังตุยฮะตุมตะละปะกะเวียดแก๊บกะโลบากะโอกระนิกเกียงดิตุยกะจับฮังเหี่ยมกละเงะปะจิงอะนิอนันกะนำอมังมายะลายเกียรติฮะดองกะจับ
2: ហទឹមធូនប្រែអណៃលូគ្រូរូបផ្លាផូនជ្រាវអខាបើយគាល់កេះយុចារយឡៃម៉ោហាងក្លែកបតតបតុះងះម៉ោតុយាគ្នាមតាមប្រកាសបច្រុះយូរពជិងរេតឡៃពវិបងដងកជាប្រើកនុយអណាប់ឡៃរះណៃយ៉ាប់ចារម៉ោរពេះតិចុះរពោតិចុះរតុះហេកតាផូនជ្រាវកែវអខាលូត្រាំគ្នាម เจียวแก้วอาคาเมาตุยตุปะทาวริมเบาหาซาเตรียมกเนียมแฮมอมังบบรื้อปากระหายเจมตรูสิปลุยกเนียมมุ่งเคลียงปากกะเมาบุหาตุ้มครูรูปลาโพนเจียวแก้วอาคาแปรเรกเนียมปากกักลูหลอปะโมหางรเวะมรูพนปลาจวดแผ่นอมังนนปรักปรายตู้ปลินบุลูได้อ๋อ ยุหังหตุมเปรอะแงะปะยอยปะจิงมุงนุ้ยอนาปลอยบูดะรุบหางครูรูปลาพลปะแงะเวพลตรองเพชรเบยกวาลเกยุมุงปลุงตุ๊กเมาจั่วกละปะพลเปรอะแงะปะปลิเตปะตุมพลปลาอมังหตุมกวาลลอนเมาลูตลอยตะนับเปรอะกะยัดดิพลเจรียวแก้วอคาบูดยุหาซาปะจรุจรูดิตุยแหมกละ เงี้ยไปจริงเงี้ยมาอ๋อสมะตัวเตืองเละไปจริงเรเงี้ยเปรอะกะยาดเละกระเนียมตามประกาศดองกระเจ็บยุหางเพลงประกาศเตี้ยประตูมเคละเปรอะเงี้ยมามึงจารยาลาย
3: หอดอังพุนยาบังหะตุมเตนเอายาอังมังจารยาลายอาจปนกองประยบตะเลแกงเงี้ยไปจริงหางแม่ยัวสมะรุนโลยากองเปียวเคล ทูตุยตะแตงมุดแนวพลกองปยันคองหาตึมกองกระดองปลวยหางบนเลนแกลกกระจางแบบปอปตรงแกลูบเดชเปียวหาดองกระแจพูนยาปุ้ยกังเงียบจริงดังมาอามังเฮรอยเปลี่ยนปะนับเปลี่ยนตรนกยาเมืองตัวโตสปานปลุปะตะแนวยาอามังจารระในประกาศเตยเลระเปียกจูรโตตอปตรงไกลข้อยา อมังปลินเตียงปะกะแกมสารปอแมรโตไกลโคยาตึมกระดาหางระเปียกเกอหามกระหารนอเตียงปะกะไปจรางทงตุรปอตัวปลุรเมรโนยาระในประกาศตุยระเปียกเกอตุรปานปลุรเมจรันโตสมบัติพระระเปียกเกอแมปลุไกลโคยาไปจรางหางตาเลปะทองเหล่ากระโนนอมังโนนกวาลอันในงัวจารหางสารโตแนมปลุปะเตียวยาระในกองเปียวยาหามอดเลระเปียกเกอปะระโตแมปุตเหล่าไกลโคยา ប្រកាសទិរិភិសកបៈប្រជុះចរន្តោហរណោះតំបកាគួរលនេះកេះយុចារហមោលេសារតោទួយប្លោះតនោយ៉ាហាងព្លិនកែមទួរតោសបានប្លោះក្លាយខោយ៉ាប្រកាសទិរិលោប្លោះញាំចរន្តោតំបកាប្រក្នៃប្របោអំរាត្រុសម៉ោកបះកើយ៉ាបើបបែបបុលែនពលិហតឹមគួរលនេះកណាងលូអំងពុនយ៉ាមឹងតនោយ៉ាពពុយកើប្រាក់ងាក់បច្ចិងដងម៉ាបើណាប្រក្នូនជួតប្រាក់ងាក់ដងម៉ាក្លាក់កសែមលៀងកចាប់ត្រុសម៉ោមឹងយុទេ នៅកសំលៀងពុនយ៉ាបៃហតឹមហណោះប្រយ៉ាហាងបកកបច្ចេងបនិតមេយួយ៉ាយឺសិតពោះដងកចាប់ពុនយ៉ាពពុយកើប្រងាក់បច្ចេងអំងបញ្ញាផាងហាងមេយួយ៉ាអំងតលៃទីបមកណាប់លុយរមដូនហតឹមពុនលែនគៀងកចាំងបែបពងកសំលៀងលាលួនអំប្រាត្រុសម៉ោកបះយ៉ាបត្រុសងាកបរិទ្ធមេយួយ៉ាកំប្រក្រាំតូយួយ៉ាហាងប្រប្រេបរិទ្ធកំតុងបកៀងកបរិយាខងសុយរយពោះប្រហោះវ៉ាចងាកកងាក់បច្ចេងដងប៉ាហដងកចាប់តលៃទីបហាងគៀរដី៥ក្រាមល
2: ៅហាងតុមៈហរៈទេបនេះរវេពគ្រូច្រានចារហាងនេះរវេពគ្រូមួយវីរងជឺតិនហ្វុងមុតតំមួងសំអាកមកខ្វាគិតគេហាងទុំ